0: เก่งเป็นกิทำนางเจียดิมมาเตฟุดปัดอลองดำนางจีลาเป็นตัววาร์กิกับหุดสิทามีอาร์วีอาร์เอจิลังพิเมเป็นสิกับนางจีหลานชดกะลิสิกิกับอดิมอลองมาเตอากิลอกเป็นกิฮิปันอดิมดูจีลาพันอังกฤษลำเป็นเซบราครอสซิ่งปุตตะปูลาโซนอลองสิกับนางจีอารอนาเต็งเป็นจงสิอิลีดำโลปุโลเตอิลีเด็ดกะลิสิอากะเพรกะตุมพานาสิตามิอิลีอปรันปิจอกโลซอนสิอาจูจงสิเก่งเป็นกิดำนางปุโลเตเก่งเป็นกิดำบังอลิงสิตามิเปรียจำอากิคลาร์เชนจิปินเด้งโลปุโลเตลาตาปินังอันอิสิปรันกิจอกอวาร์ไซโลปุสิเทคเซราตุมเนงเจอะเทเปรียจามาคิคลาร์จิปินเด้งโลปุโลเตการีมาเตแฮมกงลงเกเวกตุมเซตาเก่งเป็นกิดามอตุมอเปริคิคลาร์ดักอาจามเทกลงโปลาโลปุโลเตลาตุมกัชิเรเมกโดโปลาเป็นมุนิตโดโปเทกลงโลปุโลเตลาตุมกัชิเรเป็นสิดัมโปตัววาร์กิดามเกวังอาหุดกิที่กิจังเป็นกัชิปะจอกจิอาไซลักเกเอมินนาเกเวกแฮมกงลงเซตาเมไกกี้มาตาเซมาร์เวอร์นังจีอาเทแฮมกงลงจงสีจิลังดัมเวอร์เวลาเป็นเมเซนเวอร์เวปุโลเตลาซอนเป็นตาอิลิกิซุงพุทเทกซอนสีแฮมกงลงอากงติลองอาเมลาเป็นอาเบรกให้หุยสิตาเมจิลังเวอร์นังจีลาตาอิสีปรันกัจิปะจอกอาไซโลตัววาร์กิดัมกิจอกวันจีอาพันลาเป็นกัจิเรเป็นกิดูจีอพันกัจิทันกัจิมุมอาวารไซกิดูลาเป็นอาไซกิบีกับปังเชงลาตาอิสิกินังสอดอาไซบินองลูกกัจจารีอาเฮมาลองปุเซตามิลาเป็นรัดอาตุมเซตามิลาเป็นกิเพรังเกอาตุมเซตามิลาไฮอาไซอามัวลองกัจิรับดุนลาเป็นกัจิปะออกดุนลาเป็นกัจิทันกัจิมุมดุนลาไฮอาไซเทดุงบินองกินังสอดเกอุเวกิมีอาตุมพันลาเป็นอาร์ตากิจุมเฮกอาริสูเอจังนอนเฮตซีการีเกเวกกัจจารีดุนลังปะตุมาพันลาไฮกุซอนซีกิที่เกจังเป็นกัจจิปะจอกนังจิมาลาเป็นกุซอนซีกัจจิเรเป็นกิเวกนังจิมาลาไฮกัจจิทันจิมุมอิลีกิดูเกนังสดมุนิตอปรันเกอีพงเวดลาเป็นอีพงเวดสิเปียร์เทกิวังลาเป็นลาซอบปรันเกอีเมทังจงซีจิไรก้มเกลาเป็นกัจจิเรเป็นดูเดปุโรเตอิมิทังเปิดเทกิเร่งเซตามิอเลอเวเดตโปอัตเถการีมอตอร์ลักเกมุนิตสิกับปินชงอหอร์มูอิตุมกัจิเรอิตุมกัจิเรเรปุโรเตลาโซอิลิกาสิมาเรฮัมกงลงอมัตสิอิพันอิพรันอิอารมุดอิเดตโปลาสิตัววาร์ปีเกรัดตัววาร์ปอดสิอิลิเซตามิรัดตัววาร์ปุชินิเป็นลาโซอารอนาเต็งเป็นอิลิเกเวกดุนเกดัมดุนลาเกอิตุมาลองอาร์ปูบินองคาร์ดอม
1: กวนมินิตส์ละบับบุลาปวานาปอนังลิตุมลามจุระจอยเมกังเดงอลองเฮลเวลินติมุงปีเป็นตัววาร์ปีเกดัมเกวังกัจเชเรนังจิอาพุทักลามจุรเกทันอาร์จวิกลองตังลงลาเกอากาชฟานีดิพู
2: โอ้เจนัมเดจนัมลาดาอากาศวันนี้ดีพัวลงอาสนอสนกับพัชทางวารสายดูบุเตมติฮ
3: อเอลาดาเกลียวิเดศเลงมาอาจัตตาดโล
2: กูปีพิโลกับพัชทางเมียสนอมุงเ
3: กกับพัชทางเมียสนอันเตดูปิกโลอาร์จุอีกน้อยฮูไม่มีติงเกดูจารณีอัลลัมปังรีปังดอนอาดามาสารณีมหังเกเทกับเบียร์ตากิที่เกจังกับเบียร์ตาเกจอร์เกนามัลลัมกุลารักิมีกังปัวเบียร์ตาเฮมกิมีกิลุดอารณีจูจุนชมังคันRong care, arong aje, bihu, Christmas. Ningkan kimiya hirjumik kachipia birta. Lapenan parata, asona sando piglang.
2: Ente ko son lo pachini po, ko daglo ka humri dam nang jike.
3: La daglo, akashwani di phua long lo. Mena jong se dam de pulote. Mobile number 94768-80085 kalite 91010-08242. Along le chinki jethan paprang ta chok.

ังอิงผู้ปนปูปุตตาชิปมินิสซาร์ปัจจทางปนโลเกวังที่ชิตินิภัยครีตรอกซีอาร์นีเป็นลาโซฮัมพังอิงผู้ปนปูปุซีชิปมินิสซาร์ดร.ชาร์มาปัจจินีเกวังที่ดิ่งการพออลองสเตทกัปเมนเป็นภัยลักฮินีสอร์การิอาวเรงเกปีปนเซียพันมังปนโลชิปมินิสซาร์กับปัจจตักปนอัติงสุริฮินีไลงกอยดาตรอกซีอันิงการเป็นซีลาโซวเรงเกปีปนอาศัยเกปังเจงปนจีสุริฮินีไลงกอยดาตรอกอันิงการเกอาจาดาวเรงอาศัยตาปีปนเปปุซีอลังลีปัจจินีโลกับเรกับเรกหำพังอลองสอร์การีอาศัยขี้อตุมโปรโมชั่นก็ได้งาจอกบุเรงอังหอยกาสอนเซปอนอพันบอร์อีปอนปูปุตตาอลังลีนิงเจลุไซกติกีเป็นเมทังอักเกงอลองการจับไซกติกีบางอตุมพันอามานาเป็งกีปีปอนอพันสเตทกัปเมนเก่งคำเด้งตังลุลาสวาเต็งสเตทกัปเมนเป็นไซกติกีอังเด้งอลองกาชิจูริโซยจางอตุมพันดีฮินันิงการเป็นชิปินิสซาร์คริชอกอุตคัสโซอันองเอปจิรปอนปูเกวังจีนิงการพอสอร์การเป็นสเตทอลองบางสุริแคปกระเทกเซริโซยจางอตุมพันลาสวาอันองเอปีปจิรปอนจีลาซอนองเอกลองอาศัยขี้ตุมสิการลักอิสิเกลองเป็นอัปราศัยกติหำพังอลองสอร์การิอวอร์ไซเป็นตาชิจูดุนลองปูดีเห็นนิ่งการสอร์การเป็นบางสุริอิสิไซกติขี้ตุมพันลาซอนองเอปจิรปนจีปุซีปจินิโลบีร์ตาพังดากเมย์อลองสเตทบุเชวารีมาราดาตุมอาฮกเกไรคอมปอนอพันสอร์การเกเด้งปอนอลัมเทตาปจินิปอนโลสเตทกัปเมนเป็นไพปลิแคบเรเวนิวซาร์เคิลอังคังอลูอูวีกิทอมเป็นกับบุเชบอมอาราดาตุมซีลองเลี้ยงนามาจากของลองปนจีพุทธะปัจจตักปนโลและเป็นลาสวาพุทธะอิสิอารอนตาสลามปนปุปุสีอลังลิชิปินิสันหนึ่งจีสตีตาลองนอนแฮจอมกังตอนปนสุริหินิระอิงกอยระทรอกซีบางผู้ภัยราคาเมทั้งกาลาคาปนอาศัยอลองภัยลักเรหินิยาแฮมตุนกาลาคาชนปนโลภัยราคาอารพุกิโดกองจนบิสจิตเปกุสีปัตุมีลาสวาลัมเทปัจจตักปนโลปัตุมีเป็นภัยราคาอัตุมอาแฮมอาแฮมดามสีอังเทกให้หุยเด้งปนโลบางส่วนใช้ชีตินิภัยคลิปพออันนี้อันไปดูปนจิอาสามีสารดาซองอลองกังทีร์เอตาชิกลูปุเกฮอกปนบาดูอาชิกลูปินีสังครานติโลสตรีอาจตังอามาหังเกเทกักลามมาจุลีสตรอนำกอร์มาลอมปินีอันเนลุสินีบอร์กิตเกลุนเกิร์ตอนกุนอมาลาเกิร์ตอนลาเป็นฮารินัมเป็นซีปารุมปนพลุปโปมหาปุโรหิตรีมันตาสังคดีวาลาเป็นสีสีมันดับเดวาอามาหังเกเทกลาเป็นสีคริชนาจันมาสตมีลาสวาชิกลูอาพันอาสามีสักเฮยตุมกังทีร์โอบุซีเกครอยปอนดูอิงเด้งพารวยศิราทองเก็บรับพ่ออินเดียนออยล์ดูรันคัพฟุตบอลกับปัทุกจิปติอลองปัตุมีนอร์ทอีสต์ยูไนเต็ดเอฟซีซีเกสร้างอพอร์อภิสิลองละจังอพันพ่อฮินีอาโกลเป็นเปเรมซีเซมิไฟแนลอลองอันลีดอนโลเบียร์ตาปานซีกังตอนอีกแล้ว

0: ั่วโลก
1: อดุนทุนนลิตมลำหันจากกับพอฮิมาเดนโนเวลรีดิ้งอาจารย์เบกลองจอกอนังลองลองกีลำมังโซลำหันจากกับตอกบังลักเกจันรสิงโครเกราบดุนับบังลักเกปรดีบรองพาร์ลาเพนแซมซอนิกทีลำมังโซลำหันจากลองเกราบมาเดจะปรจันดุนเจตุมลักเกDhoniram, Rubjili, Roman, Tracy, Hunmili, Senkan Kimi, Founder, Lapentum Singhatum, Totante, Arjik Sinha.

0: เมกเรียยืดปีกับครุงกะเชมานายตุมกะเชทันกังเนกะปากกะปากกะครุงกะบังปุโล
1: ปีนี้ออกนังกิริดุนเกลาเมกเรียนจดลบอนโอยมารลีอะคุปไม่กิเมเกอีตุมเกนังดุนปะกิจอยลโอยมารลี
0: ลาปุซอนกังเนกะปากกะปากสิกะเชตาถักดุนโล
2: เอโอยมารลีอีตุมเลเมกเรียกปายาซอนเกลองดุนจิแลงมามะกะลีมาออย
3: นี่แกอาจารย์ลำตันังชินิดุนเดปีนลอยมารลีโฮ
0: ปุซีมานายเกอิงเนกฮิงเป็นเจทักดุนโลปูเมคเรียบังเกอาลังพันล็อกซีกิปุลีร์โลปูจิชินิซีอาจิร์ปีมาราตุมาพันอาร์จูโล
4: กูพี่อาลามาติโอยมารลีนังตุมนี่พันตอนนังกังเนกจอยเรดมาปีมาก
0: าเชียบังอาซิสูเป็นเมคเรียพันปุโล
5: อะไรตัวมาพี่นางกิดุนบ่มาแบ่งพันนางจีนีมา
0: เมกรีตาจะทักดุนโล
5: จีนีโอเอโอ้ยกูเปียปอดโล
0: กักรุงอ่ะบังทักดุนทุโล
5: แล้วเห็นโลตีโอ้ยเมกรีนี่ตัวโม่เป็นกับจิงเนกอีเก
0: เมกรีตาจะทักดุนโล
5: กูเปียปอดโลกังเนกไม่มีเก
2: ไม่โอ้ยเมกรีมูเป็นตานางพันล็อกซี่นางกระชุ่มแรงนางตุ้มปีนี่ปีน่าดมมาปีมาโอ้ย
0: กาเชียบังปูดุนโลลาซอนซี่เมกรีบังตาเนพานางปูโลปูจีจินีซี่จะทักดุนโล
5: โตหูเฮลโอ้ยนางตานี่กาจินีนี่กาจินีบ้ามีเมเล่กูเปียกโกลนี
3: เอ๋ลาต้องมาเป็นตานังตุ้มกังในกะฮันมีกี่เอ็นอีมาฮันลักกินนี่อีกเลยรองผ้าและรองนี่อีกลงกิโลนี่อีกเดร่าสังโฮมีคริเป็นเกจล้นถูกโอจิเฮนิงผู้หังลงชิดปุกกะลิมาโอยมาลิฮอ

พันกิปุอนุปัสอังลเอลพีสกูลังเด้งอุนเด็ดเป็นกาคอกเอมีสกูลลองสิจารีดุนทุลเอมียังเด้งอุนเด็ดอภิเกพูลนีไฮสกูลลองสิจารีดุนทุลเก็บอังเด้งกับจารีบอมาหุสิอาเปย์ปวดตัวมาสังเกตกิจุดอาเปย์บังพิรเทจิอุปปรังเจตอาเปย์เจวอยู่ยาพีอาปัวบังตาพิรเทเกดดุนอันนี้ดิ่งโอเอเจคลอยอนทอมบักสิเจปาดักเจตอันชลปวงจิรมาราตุมตาอาเฮมชิดุนรูปอภิเกลองคีเป็นลุมจังตุมคอร์เตเตบาฮินีเวลโลริสมาร์เดตมาเตคอร์เตบาฮินีสิเฮมกัจโบเชเซตาอาเฮมเกอาลอนชิปิโอเคดูเกิดากคชิปังที่รัวบอนตาอารลสโอเคดูอาสันอันเคคัลิลาซิลุมจงเคจวานิตาอาอีกลงคีเอพันอาชอร์คาปาชิรีเอพันเคมอนเอลโมนิตาตุมอาสันตินามุตาอาปอร์อาลัมดูลาซิลงคีตาอาปอร์ดัมบอมอานีดัมบอมซีอานิงคันวังตาดัมบอมโลดิคอยรอยโอคีพรัวลงเมคครีเพนเชตองเดดเพนนิงคันเคทอมบักดูตาไฮปูมานายเกราบดูนะจ๊อกลงคีตาเมครีเป็นเจปาชอร์ซีเฮมริดเจโบเชลปูลุมจงตาเก็บอังเดงอุนดุนเดตาพีอาคังตุยังเดงกับชาลีดุนจีเอพันดิผู้รองสุปีวังซีดิผู้โคเลสลองไอเมนเจทับดุนลองชิดลลุมจงดิผู้โลกับชาลีวังจุยอาพีเกลงคีอินุเวตซีเฮมเคโดนังสุปินสุอินุเวตอัมพาร์ตาริสมาร์ลังกูพูดสิเคโดเทคปอลาเห็นโลลองคีดีคอยออกกิพรูอัลเล่กับชูเอ็นนังก็ลาเสียหุดเป็นหุดดีคอยรอยออกกิพรูอัลัมอารูดุนลองปุโลเตอัลังตุมอัลัมเจมาธาดัมเลตติติเมคริตาพูดถักถักโลลาสิดีคอยรอยออกกิพรูอานิโลปุโลเตเป็นันสุตาเจลังดิงดังปอจิงเนกพะหิงพะหังติติโลนนเคลองคีอาตุมแฮมกับโจโบเช่ทิร์กลองโลอาสมาร์ตาบังเกทอมพินโซบาฮินีสวาร์โลอินุตพินโซอาสมาร์ซีปักเลงซอยอักเลงซีอาเมนเคลองคีรีอาดากวาอาเมนเคลองรีลาเพนอาคิบิซีสวาร์โลอาเมนเคเดงมิร์บังเกทอมตาจับปองเอลพีสคูลาลองซีโลกับปัจจารีดุตกับโจเคลมกับโจดามอิงทิกจอดเคเชงมาลอมเคลองคีฮอร์ปูอันจุนเจมาเตจุนเจปุเลปุเดสิตาชอบอนตาก็สอนเป็นลุเนอภิเกหิติกิดุนดุนาหุตาหิติยลองฮอร์จุนกังเวรลาเห็นโลนนลองคีปุสอนังเดงอังคาชิตองนังปุทอดลองคีอันิงปัตเตรอยโลอัลังฮอร์คิจุนาเบเกดุอีเกอาจิรปอมาราตุมอาจอยเนโลเกเชงมาลอมเคลองคีอเมทังฮอร์จุนามนังเนอาจิรปูซาร์เมนลังตุกาตุมซีเกติรวาวาอาตอยุนเอซีจุนดุนังก็กติติบอนตาฮิติอารุยตินบังอลอนคีจุนดุนเวรเคลองคีอาเมทังตาเจเทรักดุกติติลาซีอานีเป็นเคลองคีตาฮอร์เคนามนังโลลาเฮนโลลองคีอาเบเกดูอิตาไฮปัวลัมคามาธาดัมปัตเตรอยซีอาเมทังอานิงเจออยโลตาโคปุลังอาเมทังเกจอกเจตาดุกอกโลนอนคอมาตาพันซีอาคอยคีปีปอAkoile pi yong hita alia velo. Lahai ka doka ve alam apiso aphan che thanji puta che thantu hai hedet. Jok anang long along nangka che tong alam alang mathadam pat teb bit lo. Ko pi ko son ben si puso nangka che tong nangkok ma. Sentara hit hiki dun ke alang det ke kali. Rong ber rong thak te bok tarai sor anta bangso sentara hit hi si hit hi ke chuchu.চোরা পেডল বনটা কাদো কাবিয়ে তুমকে লাসন চে তংতে লাহাই আলামা হক কে লংজিয়া ফান আনিং আর লোপেন কে মাথা পাতে রয় বমল আহুত পেন আহুত আনুত পেন আনুরা ফান জক আনাং লং আলাম আর জুহরল পুসনসি লংকি আজো আরনি পাদামল জক আনাং লং লাকে কার কক পেন ফুলুনিয়া ডাক আনং গাছে থাং নেই আং লং লো বাংস আং লং আনি হাংকে চাপং আং লং আনি জাংকে নগং পেন দিপু গাছে হেলাত আতোয়ার পি নিতুরকে
hembong long lapen.